0: broadcasting from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชาแท้ๆได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดเนี้ยสามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
2: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
0: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
3: บริษัทไทยเชฟโปรจำกัดมหาชน

0: ผสมพันธุ์กับลูกสาว
1: สาวตาเขานะ
0: คุณก่อนนะแม้ว่าจะปากเสียขนาดนี้จะใช้บุญสมทานนะจ๊ะขอเรียนให้ทราบนะคือที่มีสองงานบุญนะครับตอนเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระหนุ่มร้อยรุ่งถวายเป็นพระสงฆ์แทนขนาดเจ้าพระบรมราชินีพระราชินีสามปีทุกอาทิตย์ของเดือนละเดียว
2: ก็จะ

0: มึด
1: ไม่ใช่ครับ Good night คร
0: ับ โอ้ I'm sorry Good night What's your name
1: ครับแหมครับ
0: โอ้ I'm sorry How do you do